มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบยันจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต์ต่อไปจะตั้งยาวดูเชื่อเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนเนี่ยคนทำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เนี่ยเนปาลเกย์ number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนู้กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้เกี่ยกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสวัสดามาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรนะพวกบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था था होई computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चा सीजी कैमरा र भर पोर दो internet पनी पे जोड़ीं चा था हमारे मुँह में लांग है ताके हाउ तालनो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे हाउ ये फोन नंबर सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड